创举习近平。ปี2013ตัวเดินเสียหล่อ11คำถึง12คำสีจิงพิงส่งสุจีเมื่ออยู่เขอเบอร์เซินสาจะคำตังจีนำการเจจินสั่งสอนสินตั้งไฟไปชุมไรนันที่ออกกำพักขนนักเจออกเสียงไข้โคเช้าสื่อนี้ที่จับกับการหอยอยู่เฮากินพอให้เมียนหน้าปินส่งการปฏิหารไปบันตุงปุ่งนึงไปนันเสือหนึ่งที่ใดเทียมเพียงแห่งส่งการสั่งเดียงว่างโลไปบันตุงเปิ้ลหอยอยู่เฮากินไปมึงชุมไรกลุ่มหือปฏิหารเขียนไงใจเขียนไว้นันตัวไปฟังเขาในเขาซ้ำให้แคมทีเดิงเก่าลอซาฮุคำหลาเลี่ยงจูสิพระเตียสีจิงพิงมีมบการสุดท่ามโตอัมลิกาประมาถึงเวียงเปิดจริงเวลาเมื่อปล่อยกินข้าวมุนเดินเลี่ยงและอุ่นงานต่างปิ้นพระเตียนันยินันเซินแวะจอมเกียนใจตุนอยู่ออกจองการผีซ้อนการถิ่นเราพอต้องและวัฒนธรรมมีติต่างนั้นหกหอยหาสิผ่าจองปิญญาการถิ่นเราพอต้องมีตาดิกับภัยเมืองนันหอยเปียสิบซองยอมพับพี่น้องเขียเกี่ยวต่างไร้เตียวเขาถึงแบบเมืองเฮียนันมาอยู่ไฟไปกาลีเจตองโป้กวนนันยินันเซินห่างคัดออกกองปิญญาเศร้าหอมากาคิงโป้กวนหมุดชุ่มดินเอาละพอต้องนันอยู่เช้าสือสิบหกตีเพียงเรื่องของเหตุการณ์จองการอามาขามกักตาสีฝ่ายมาระวังฮักซาการลีวัฒนธรรมและการดินเอาละพอต้องมีระเบียบตุนอยู่ไปเมื่อโดนโฮงการเจตองโป้กวนกาลีในเซินเห่าปุ้งเพนังสเติร์มบอกไฟไปขั้นกาหือเกากันกาไข่หมูชุดซื้อที่บังกับและผู้โชคใจตั้งเส้นนั้นโฮงการเจตองปุกกวนกาลีในเส้นเห่าเติ้นบอกหือตามไว้กาคล้ายที่บังกับนันสุตีที่ไหนกาทิ้งนับถือกาคล้ายกองอาญาห่างคัดไฟกาคล้ายจะพิมพ์เมียนกองมีสัจจะเทียมเคียงแห่งผ่านแทดขั้นกาตามโต๊ะระบะฮักซ่าระเบียบขั้นกากาลีนางดวนโฮงซินเฮอันไพ่เมืองต่างที่ยินนันเส้นในปี2016ตัวเฮ็ดได้ดีเลือบนนันหอยตีก็ตั้งเหตุสั่งการเรียกจากเสาตีฝ่ายแบบปฏิหารนันเสาตีกำลังยานองการหายเสาตีนำหือตั้งไล่ไปหาได้การเหตุนันเสาตีได้พุ่งเผยออกมาตามแบบเมืองพุ่งเผยมาตองเป็นเมืองเสียมี44ตีชิวจิงมี16ตียูซีมี10ตีฮงโฮมี9ตีชูชงมี6ตีเวินซานและเป้าซานมี4ตีตาลี่เจ้าทงหลี่จางมี2ตีตีชิงลิงช้างมีตีหนึ่งได้เขากับการซื้อปิ้นนี้เหตุได้ดีเลือบเปิ้นนันหอยตีเขาส่งซ้ำปีนิมาอยู่ซีสือออกแห้งสั่งเตียงเป็นเจินหน่อยแป้นดินเอาล็อพอต้องให้อยู่กินบานหงดินเอาล็อพอต้องชูเพเมนดีดีดินเอาล็อพอต้องใบเบาขาดนำมือเคี้ยวเกี่ยวตังไรเตียวเขาอยู่ซีมามาดินเอลแลอยู่กินถึงอยู่ซีปีส่งพันไปสหัสตัวคุณไปนอกมาถึงที่อยู่ซีนี่ซื้อเฮิร์นีฮอดถึงสิบปั้นหาหอยลังคุณมาดินเอาล็อพอต้องให้อยู่กินต่างเส้นนี่ฮอดถึงสองสามหมื่นคุณฮอดถึงปีส่งพันไปสหกตัวเดินเปียดอยู่ซีเสือป้องฮับพองเคี้ยวเกี่ยวมาดินเอาล็อพอต้องให้อยู่กินนี่ฮอดถึง16หมื่นเปียดปั้นซ้ำหอยกุนเมื่อโดนลิงช้างสือลิงเฉียงชีจ้างฟุเซียงซิงไถชนมักพี่เขาฮอดเวลาบิดโซเพิ่งกับเลิงเพิ่งไปบ้านตุงและฮงซินเฮก็ป้องกับกันโซบาพอให้มีหนามหันเวิ้นอีกเทียมตาโซไดหือตั้งไล่ฮัดไถกันเหตุปี2086ตัวมักพี่ตั้งชนนี่กันน้ำสั่งอย่างยั่งไหวฮอดถึงซงหอยตุนเวลาเมื่ออุ่นงานต่างปิ้นพระเตียสักไห่มาฮอดพระเตียเท่าเทียมไล่สินตั้งละทามาเทียมสินตั้งใหม่นี่พ่อเพถึงขวาเปิดตุงเปิดซีเปิดขวาจงสีฝ่ายงานใช้หือตั้งไล่เขาออกไปมาฮอดถึงเรื่องเก่ารอสเปียดคำปี2086ตัวพร้อมพัดแลนเนอร์ตัวเองกันไอซ์ซือมิงกู้หูปี2086ตัวหมูไตเปียวถอนพระเดชชงโกได้ทละคำหอยไป19อันทละเงิน48อันทละตอง38อันปองได้ทละซงหอยไป8อันลายเลือดเปิ้นซ้ำเวลาอัมริกาเดินเก่ารอโซเชียตคำตีคำตองแลปินโปหักซ้ำมีเกี่ยวเชิญตุนันเอามีเกี่ยวพิงพิงฟูช่องสูงไปถึงซุงอุญญาณเชียตคองยาทลานตาอัมริกาพระเดชชงโกและพระเดชอัมริกาชักโกบองกับกันหักซ้ำมีเกี่ยวรูใหม่ไปตามเวลาอัมริกาเดินเก่ารอโซเชียตคำปุ้งเผยออกมาได้หูทรงทงอัมริกาเธอล่างผู้ออกปากว่าอาทิตย์นี้ชักไปอุบโซโตไฟไปยี่ล่างเทียมวันวันนั้นเธอลังผู้เบาหยินจูนั่งซื้อฟังอ่านมีมบการซึกอันยี่ล่างที่ออกมานั่นอันสักกันเผียวในปีนเขาซ้ำใหม่ปีนกองเส้นผิดเสียงปองนี้เผียวเขาซ้ำใหม่ก็ทั้งที่นี่

0: 地广土海古广，合约约火油好金属板，合约约门槛没难难，快放先合带沙生门关。
1: 地广土海古广，合约约火油好金属板，合约约门槛没难难，快放先合带沙生门关。
2: 面谈普方当来，早萨地อยู่ดีกินวันผู้ขาปิ้นก้องจันอยู่ในเวลาเผอกำคับกำโซบอกนี่ผู้ขาที่เผอกำคับเขามวนวอนต่อนใจนั้นหือพี่น้องต่างหลายฝั่งบัดนี้ซ้ายใจปีก็ตาผอหันจูมือต้องดูกุ้งตีผอกเมืองลือก็ได้เปลี่ยนไหมไซเฮิงปังนี้ตาเถมบันเมืองลือเบาหันแหงเฮิรนคาและนั่งเอ่ยปังนี้เมืองคำสุกกินดีห่องภาษาปุ่นตกสุดตีคกตั้มเขาเม็ดหน่อยก็ให้กาเมินลุ่มปังนี้เมืองกุนเฮายังมีหงซีลงเก็บออกปิ้นเม็ดหน่อยยิงใจเฮาบ่ได้ลูกเจ้าลางโหดเก็บให้บัดนี้ไผเมืองเฮาต่างร้ายได้สะไว้ใจสุขสาย้อนเปอร์พระเตเฮามีในต่างอ้อนโฮโจกันโปและปิ้นเมืองคำกว่างและนั่งเอ่ยบัดเดี๋ยวเฮาโจกันมาฟังไอ้คำคั้นและอีคำเอ่ยเมืองไฮไปอาครับ

พี่ก็มาแอวเต่าและล่วงน้ำบ่หันหุนและตัวป้าและนางเงยพี่ก็มาเตียวและดุ้งน้านี่บ่หันอันหมูกว้างหมูฟานปานหนะพี่ก็มานั่งอยู่ถาตู้นางบ่หันหุนนั่งมาเตือนหนอมีกาหุ้งคำไผและจ้อมพ้าบ่มีกูและนางเงยโอ้ยหนอมาดอสอยและจูฮักใจป้องและนางเงยเมโตสอยจูไหมใจเอ่ยพี่ก็ฮู้ว่าน้องและเขาห่วยพี่ก็แอวจ้อมมาฮู้ว่าน้องและตกดุ้งนะแหงใจจอมเต่าปีนี้เขาบ่เต้นเกี่ยวปองง้อมหนอเตียวงามปีก็กังเลี้ยนจอมหล่าอีนั่งหน่อยบ่ได้ตกและคุ้มทานปีนี้ข้าพาหล่าตึ้งวันก็เบาจบปีนี้วังห้าปอกหล่าและตีได้และสอยและกิ้งไว้และใจเอ๋ยนั่งงามปิ้นอ่ายเสียงและอีเมาะเมืองหลาไปอาครับ

معنا.

Monte

าก้วยฟังกำครับฮักซาป่าใหม่อันอายเสียงเมืองลาไปอะครับโปอ่อนม่านเป่าปีนั่นจะว่าฮิตกองดีเปแหงตั้งปิ้นเก่าสีจินพิงตัวตันได้ปิ้นเก่าก็เหมือนเกี่ยวหน่อยแดงตันก็มาเพียงกำเก่ามาเล่าไว้หือได้ฮักซาโดยป่าใหม่หือเหมือนดังด้อยเงินหือเหมือนดังด้อยคำฟังต่อเมโตเซียนก้อใหม่เซียนลำและติดฝายเซียนฝังหอยตาต่างเซียนมอนปูพาบัดเดียวฮิตกองห่างคัดไวหือได้ฮักซาเซ็ดหน่อยและเซ็ดใหญ่ตัวลีย้อนเปอร์ฮิตกองดีในตั้งฮักซาโดยดุ้งนาและเซ็ดป้าเบาโนยาดเขาป่าใหม่ก็ป่านัดยืเปิ้นเฮาต่างหลายหือได้ฮักซาใหม่ปันลำและเซียนมอนหือมั่นนำจิงจีหลายคัน

เดียววันนี้เฮาตั้งไหลหือได้หักษาไม่ปันลำในเส้นมอนหือมานั่งนำหอยน้อยจิ้มจีไล่ขันนอวันเตือนดีใจตีจ้าถึงห้องเมืองเป็นเมืองละเส้น

0: ลำวีเศษกันว่าไผแลไข่หันโดยป่าไม้ก้อยมือพอลงงาดานก็ยังนี่ยาแล
1: ผู้ฟังต่างหลายบอกนี้เพออกำครับก็ถึงตีนี่ยินดีกับต่างหลายหับฟังบอกหนาก้อยหัน

0: ป้องปล่อยเสียงอาเมียวคนมึงจินนานดำให้เป็นอาขิงปล่อยคำไต
1: ป้องปล่อยเสียงอาเมียวคนมึงจินนานดำให้เป็นอาขิงปล่อยคำไต
0: ให้ได้ผีหมอกพอกข่าวผู้เสียงเลี้ยว
1: ให้ได้ผีหมอกพอกข่าวผู้เสียงเลี้ยว
2: พี่น้องเขาตั้งไหนสุดิวซาจะละอาเข่งตั้งแค่เข้ามาบอกใดเขาที่ตั้งแค่เฮ่อตั้งไหนใดเดือดดี
3: ซีจินพินกะตึงเดดีการเดทถามพวกขึ้นถึงเลี้ยงหัวปื้อจินบ้าวเบิงเจียนนานเหตุดีด้าการปล่อยชงเชลปล่อยกู้เฉินกูเปิงสมฮับปีรองซีจิงเปียดด้ามาเบิงเจียนนานเดเอ็นฝ่ายการผ่านสร้างโหนคิงไว้ตั้งป่านเจียนนานเซินเบอร์สองเหงไปสาวหกปีเจอเหตุได้ดีปากเฮินนั้นปงบอกออกมาเลี้ยงหยี่ซีเหตุได้ด้าการกูเปิงเฮาปีรองเจอกัดเจียนจู่เดเอ็นนั้นเชียนเจอสมเจอเซอค้นการไหนบื้อปองการได้ดีตั้งค้นกัดเปียงจ่าปองการสิบห้าโกดันโจเพชรฮับกากงจางโซ่แย่นเลี้ยงเมืองเมาปองการสอนได้ตั้งเฮาซ้ำเหตุดีขนตั้งด่าทาไฟอันเบิ่งสีเสียหนาวตึงจงโกตังตึงเบดีการซ้ำโฮมเหตุโฮมปวงม้าปวงการข่มกูมีเหมียวย้ำได้จะฮับทอมเขาสตังเบิร์ดจะได้บดันเก้าได้สาวหกวันกลางวันจูซี่เหลือตึงกาเฮาซี่เจ็ดพินกาตึงเบดีการเดทถามวังเบียงพวกขันถึงเลี้ยงโหเปื้อเจียนบ้าวตุยจอมอาจวงเขาปล่อยจ่าวันปล่อยจงเชลตังกู้เช่นนั้นเจียนนั่นเซินตีหลักเข้าจะวันปล่อยจงเชลก้นตีเหินฮักหอมจุเตอร์กันวันปล่อยกู้ชินก้นหน่ายจมจมเซอเซอโหลปวงการเบียวมีตีเปียกอาเบียวให้ก้นเบิ้งได้ดองดีอ่นเจอก้นเบิ้ง

单，马半干苗米底白单655分，半干苗和滚门内浪里单880分，马总合比浪400大，马门先单得按通表，如快把接对来个啥嘞？先拿绳绑电耳，变下马少分，马听官缝滚得按，想话唔系得地，落下边绑马。如老早老远16万，绑黑表阿妈喊，唔绑黑是苗人。往内快干盘上，好运轻怪当板，先拿绳，莫上行拜16B，这系得地白痕。一等快干制造业帮干内地少痕，副业帮干内地少痕，快干吉变杂毛帮干少痕，撇合滚帮干内林少痕难，崩发恶毛，六快八嗯地内马两对，连混面米44痕，粗剪米15痕，乙烯米10痕，烘火米9痕，粗松米6痕。温山4痕，宝山4痕，大理、昭通、丽江、黑袍、黑板米2痕，地秦、林昌、李旺米2痕。往内，工匠所言原文毛，如空腹枝叶中所原文毛，帮黑大干地上倒脱，如老板帮黑单，后来拉巴撇他无算单，办法好。กนกัดได้มือป้องกันได้ดีตั้งสารกัดเปียงจาป้องกัน15 โกดันดังใดมีเจมกนกัดป้องกันดังตึงอันเฮาเปิ้นมาฝึกเจิงโกจือต้องชนหีกนกัดป้องกันเจียนน่านเสินอันเฮาเปิ้นมาฝึกเจิงโกจือจังโกจงนั้นเจอได้ซ้อมหนังได้หูกงจังโซเย็นเลี้ยงเบิงเบาเตรักป้องกันสอนฝ่ายป้าจุดเห็นเสียงนั้นม้าขวักบอกจอกไหลเหตุคือเงินคือคำเจอได้ข้างเหตุข้างสอนถ้ากู้ฝึกตั้งหลายฝึกออกไม้หยาปอมีอ้วงกับปองกันถ้าสลัดจังไปม้าถึงคงฝึกสอนกู้ฝึกตั้งหลายก็เพื่อการผ่านสร้างเวียงเบิงเบาเอิงขวับเดียนอันวิตีแบกดันเชียนคักเบม้าสั่งสอนล้มล้าออกกนกัดกนกาล้ำจังใด现在村张斗乡林乡区的园林场马匹安总督来发展责任来别澳没上行拜16B当班马匹安督来发展责任别带200吨答案来里母来第一张手来手南西算横算往来人文白过程三地飘毛等好xăm tớ bỏi hô đà thá phái hơi cốn bấn đây ngài chờ xỉ đà thá phái phải khâu ọa gạo bờ đần câu đây 6 biệt vấn khổn tăng đà thá phái ăn ốc bơ chín cả thằng xiang cáng tòa sông an cả thằng sang chiều đốc xì an cả thằng chông chín tòa xì an cả thằng an khang đốc dì chàng cả thằng xỉn sàn khá ớ bình cả thằng dì chồn năn xăm nay tế bỏi hô đà thá phái ào ขนตั้งดาทาไฟอันเจอเส้นเบอร์เตะปล่อยโฮเทียนมาได้มีเจมขว้าเปอร์ตรงเปอร์สีเปอร์ขว้าจงเอิงเบิงดงสีป่ามีอ้องเตะลำไหลพอกเก่าเที่ยวต่อถึงเดินเก้าได้28 วันจะเล่าปังเฮกไอจื้อมิ่นกูวูจาเย็นคุยเบอร์สองเหงไป16 ปีดันฝงเฮกตั้งจงโกสามได้ดักบาดคำปาก19 หลังนักบัตรเงิน48 หลังนักบัตรตอง38 หลังตั้งหลงจับได้ลักบัตร2 ปากไป8 หลังเป็นฝงตายเปียวทอนจับได้ลักบัตรดำสิบเอ็ดดันเขาจามเติ้งเบดีการเบอร์เดินเก้าได้27 วันโหลเปียตาลี55 หมัดเดตันมีเหมียว2 โตอันโผจือเพ่นเพ่นตั้งฟู่สองอันเป็นเชิญตูตาส่งเบาฟันรูยังเจียวจีตีดมลาเล่งออกมาดันกาถึงสนอูเย็นจาเธอล่านตาตึงเมดิการเอาตึงสองโกตั้งตึงเมดิการเตะห่มกันมาห่มกูมีเหมียวซ้อมหนังตึงสองโกตั้งตึงเมดิการขับอัน
米苗上多嘞，例如亚特兰大动物园、帮助石碑。今届打开那边考试单位，连上山打开

0: ปิดเห็นหูรองเข้าใจมาอามิวปัดปั้นตันเห็นเดียวอยู่เขาตั้งเบอร์หุ่มตึกจานเปิดเห็นผู้ตามชี้จินเห็น
1: เมื่อสองเห็นไปสาวสี่ปีเล่นสองได้เปลี่ยนฟันชี้จินเพิ่นจงสูจีอยู่แล้วท่อนไปคุยเล่นสีเดินบนเมื่อสองเห็นไปสาวสี่ปีตามคำนั้นจีออกเขาจังขามเหตุสังกว่าโดเอาก้นเบิ้งตั้มสู่อันตังอามาขามถ้าเมื่อฟันก้นเบิ้งโกได้ดีเติมมาโจซาปวงกันจากบักบีเทียนเจอไว้เจอกบก้นเบิ้งอาเมียกี้ปวดดวงบูมิวสาบมิวจี้แหงเอกเบลหวังตังดันเข้าเจอเปียงสาดีหลายเบลมาเฮฟังเพเห็นกูเบลเบลเหตุได้ร่ากันมีหลายเตะสร้างบ้านสนเฮินเจเข้าปานเบิ้งเด่มเบิ้น
2: 星光壮壮，团州傍河。
3: 星光壮壮，团州傍河。
2: 晴空万万，孤单伴人行。
3: 晴空万万，孤单伴人行。
4: 比罗好当来，多入里有哈沙，入拉肯博来。เขาอ่อนกันมาถ่อมเสียงข้ามหวานอันเป็นนังเสียงชิมห้องนั้นหวังเหอปีร้องเขาตั้งหลายเจ๊กถ่อมเสียงฮับถ่อมข้ามันห้องว่าเบิ้งไตห่างดี

先吞食不然阿没有啥是古梦正上你旁的巴迪阿拉米安用拉得让你哭食不然但梦哭生干那时干你电铁都不食不然但是让昂米铁没啥难没难将来难你是管上身说爱共攀怕之铁空当怕之你阿扎阿哇哭食不然但那因南路阿米乌沙是阿米亚那苏干增卡热战阿米乌沙米克隆蒙腾热金格人旷生热热战蓝佩图什么中华阿米乌沙尼唱破能爱沙热我也米之才成长是刚那么多阿就上阿普罗克瓦塞杨阿瓦爱是不让了的你过招呢因南的路阿米乌嘎铁你先是不爱摸到过蒙多顶那双看耶但能送管杀爹满用爱摸爹看个音格来烂那那但难哭是干什么爱摸你看爱当说看浪爱听了看耶是过年管那是你是过你先是不爱摸格罗爱让阿电他阿双阿旁人那因那民族广播拉胡亚李苏里瓦香里蒙代待了今晚正破恩仙我爱微信是不拉沙鼓破断些铁门人嘎米乌了康来嘎米乌了康苦恩仙来嘎大崩什么啦什么啦空帮那是嘎什么爱了但难浪克瓦塞清了康也是这苦宁管那像母女陪什么啦空个顿你是不拉爱摸他来个罗克瓦那阿双阿旁人那正破恩仙拉虎波哥说待了今晚乡里蒙带李苏里瓦母爱都因丹诺松管松拉空是不拉是阿他洛山是不拉是阿破断通松拉空个顿尼是不拉恩那破有爱慕沙尼佩他们张春王阿爱因难当恩洛阿缪嘎铁恩仙是不爱是不拉是阿哥阿米乌沙是古是瓦姆沙尼耶格雷拉什隆亚那宗拉空格雷甘破悠悠热姆沙之潘邦格见了空蒙斯尼来路亚哎是个卡破姆丹破悠埃姆沙尼铁腾路腾来看埃姆格罗是扎战是不拉沙南威朗是战看瓦那么度因南达洛阿米乌嘎铁是个是不拉埃姆达不过潘是兰米之三朗看瓦รงดับนากระจายตุกุศลปวดนี้เทียบปองดันลักษณ์ลามาดุนเรนนาอาชวาพังเรเงียนตาเกรบโยใสอมิวกาเทียจะพองละข้องนาลามสปราดันเรียมาดุงสือกาลวมลอสปราครันวาลวมิวชานีจุบชนุงาไอชานีทาสกุดงาไอประละดวนนันมวยปิโอลามสกุดลาอินานาประชังรามสาพองชังราเดียเตียงตกรับช่างว่าไอ้อมิวชาเทียมาชาจะพันช่อไอ้นั่นอมิวชานี่ละเดียลำงาไอ้คู่มาจันไหลไกลก็ไอ้ครั้งกบ่าไอ้ชื่อกาเตียงตกสปรายมูลำแค่ไม่องไอ้ยินนันยินนันอมิวชาสกูมงจึงชานี่มีว่ามงดันนันเตตุลาไอ้สนิชินิงว่าพระไงถวยเพกบูกราคลุมลามกัวสีปูปูงวยเปียนถวยดูมีว่ามงดันลากว่ามิวชามาควันกึ่งสุบชิงจงป่วยกบ่าเรียกครั้งหนึ่งมังกบ่าไอสมลาครงเตียงตกสปราชมูชมัดมูจ้าลังชะตังกลัวไอมาจัวอมิวชาชกูชวามชานีเอรินคำยาไอครึ่งลู่ไอทะเลนนาเดินจวกโคชปราดำมงดันเชียนสป่วยสมลาครงมูกวนดึงคงดำมงตัวรับตัวโคชปราดำเรียนีเอชกวนจะทำจนมาสัชกริญญาไอครึ่งลู่ใสยินนันตามอเมริกาเทียนเชนส์ป่วยไอโมก็ชิงล้วมาล้วนิ่งคุ้มขันไรสกุลไอกระตาท่าอาจารย์สกุลปาดีรับตัวนี้เอริงคำลาสกุลจะทับดันไอครึ่งลู่เสียเทียมเรียนอาชัวพังเรนน่ามองแต่ติ่งน่าอเมริกามีครมรถจักรสีกุมังพงจอมพงยินนันมองตัวอเมริกามีครมกระจายจัดช่องชวนชัวพงจอมพงยินนันมองตัวช่องชวนชัวปาดีพงเรียอรองอมิงนี้หลู่ล่าอยู่มิดรวมละไงกว่ามงดันติ่งนาทับกระจาไอ้ชื่อกาโมทำมาชาละจางวยมิงหลู่ล่าอยู่
มิดรมลงไงกูมงแต่ติ่งนาอันเชียนสปวยสำลักครงสปราโมดับเดียนาช่องชนโชโมทำชาเทียยินนันมงตัวทับกระจาเอสุพอมปาตีพงชางูไออารงอามิงดูล่าอยู่ง่าย

ลังนักเทียกสันนามีนเวชวดครันว่าหนึ่งเอามองเชียงขมุมชาเนียกุมรองเวรนไอลำแต่นี้ไงนางแพทย์ผู้รามโยหนึ่งเอห้านิอามโยยีอามโยมาตุบกันวางมองเชียงกันวางตัวเพชเจนดันนาแต่ชานาขมุมชาเนียกุมรองเวรนไอชาเนียสกสกวนอยู่กุมลันเชื่อกันมชาเนียแพทย์ตัวมสันเรนนาเดี๋ยวอาเดียนนะมาขั้นจนไรฉกเรากังไอกุมลันมูลามีแพะจอมทางสมรูยูกะนิงร่างกันวางมิวมาเรียเทียเบียงสมชินสนิทจังกังไอมงเชียนแค่มูมาชากุมรองรถมาชานีจอมจมไอชามงเชียนกันวางตัวอันนิ่งหนึ่งทันนะไทยยังกระทองผู้ลงมาเรียเดียช่างว่ายังซวยสิงลามกระจาดูจอมชิจังไออีสุนเข้าหน้านี้มูมาตาลูงาไอสักสนิชิจันนิงแร่ใส่มาเรียมชายังทิ้งลงกวดมงเชียนแค่มูมาชานี้กุมรองเวรนไอมาหลับดูไอละเบาจนไข่ดันใส่กุมลานมุ่งกระบาดสุมันไอพังกว่าหมิ่งตังครุบพงกวดสุดพอมปาดีพงชานีแพะตามมาระสัชุดไอมาจวดครูคงนี้มองจึงชาเนียแพะใส่ผ้าผ้าไรหยิบกระเมียนไอครุพาลำกัวมีอามองแต่ดิ่งท่าจำมาใส่ทิ้งมีจะขู่ตาเอสมชลง่ายหนึ่งท่าหนึ่งเออหมดยังนี้หลังนักเทียกุมรองรถไอโมสมันนายังเจริญเย็นจงวันหัวเรียปาดีพงมจมลิขคำชาเนียเชื่อชกันไอคู่ทัศมันไอมาจัวปาดีพงมจมเลจางเลนาเรียคู่จิแข็งครมชมูชมัดลำจิครึงก็ร่ามัดนากุมลันโมกุเรียกโลยังมาใส่ชิงมีจิคู่ตาเอสมเชื่อมาเลียงชิตามสมอันเทยชิมจัดยาธาสืบผู้กานาสุพมปาดีพงชาโลโยเจนมิตาเตียงล้านนาหลังนักสมรอกุมลันโมกุบาอะตรงควันไทยเร่ชนะตึงตาชามยันทะตนันคร่าคร่าเรียมงเซียนแค่มุมชากุมรองรัตโมโลตัสเซเทียมเรียนแค่มุมชากุมรองรัตโมคุณนาซื้อผู้ชามยันนากัวหมิ่นตังอุ้งครูผงอสุยานีแพทูกเลียก้อนนาอาชังเอสนัดกับช่วยตัสเซมงเซียนแค่มุมชากุมรองรัตโมปิ่นไอพังตึงยาผู้หญิงชงจวหนึ่งเออมิวมาเรียมาเกาเรียฉากคันนาโลทำเอขมุมชาเนี่ยเกียรชอบขันล้มครัดว่าเอมจัวเรย์ลวนเอควรนากุมรองรถเพียนพงน้ำมชากัวมงาจ่าจันดูเซ่ทิ้งมีจะขู่จ่าเอสมเชมาลีเนียงชิดอามลีท่ากุมรองรถเพียนนี่คุยลงมาเรียทายังกระทองก้นนารถอินทอมจังเชิญกันวังมงเยจิงเดียเบียงตกกระซัดช่างว่าเซ่มาจันอองไอพังลุยมิงกันวางตัวตั้งย่านาผ่านชั้นมาเรียกว่าว่ากันครึ่งมาไอได้สเลยกุมรองรับพงน้ำมาชากว่าทิ้งมีจันใส่มองเชียนขมุมาชานีกุมรองรับไอโมเพะนางกระจ่องไอมาจวมครูไออาสุยานีกว่ากุมรองรับเพียนพงนี้เพะวางชิมิตก้อนหนาอามิ่งจะขัดใจได้พังมงเชียนแค่มุมชากุมรองรับพงนาเวอร์อมชาโลโยเจนโลฉันไม่ยันอาชวาพังแร่มายุนสัตก้อยครุ่มนาโนงามงาไอกุมรองรับเพียนพงนี้กว่ารันมัดราไอมาจั่วปมมลิงมลาคันช่างงานนาเทียนนีเทียตึงยางกึศขั้นงาใส่ยิงเรื่องกันวังหรือเป้ามาจิงมูตับนามิดรุมจังชินเจนสกวนดันยังแค่มุมชาโลมาลองกว่ามาดูมีดรอไอคูกุมรองรถพงกว่าขั้นช่างว่าไอเรียมงเซียนแค่มุมชากุมรองรถโมทะล้มแม่มาชาลวชราดำเร่งนาอินันนาช่วงตัวนาสุพมปาตีพงมชานีวัวอ้นไอครั้งด้วยกระบะไอหลังนักเทียนนองกุมรองรถไอมูเรียมาจวมีว่ามุ่งแต่มุ่งจึงชาช่างรถเพียนสินาตึงตาเพียนมูหรือเปล่าทะมาจิงตาใส่งาไอมงเชียนแค่มุมชากุมรองรถมูกัวมีว่ามุ่งแต่สุดพอมปาดีอินนันมุ่งตัวรับตัวรุงดับจะเทียนเกาครึ่งไม่พังมุ่งตัวดิ่งกุมลันโมเรย์กลัวยังไอเปลี่ยนท่าชั่วปวดดันไอหลังนักเทียนน้องมุ่งครูไอกุมิ่งตั้งปาดีพงอุบข้างลำแพะ
กษัตริย์ไอ้มูลำละไงเรียกุมรงรถมูนเดกัวอินันชาชกูนาสุพัมปาติพุงนิเพะองดังดูนาเรียงวยกำชามิดชวดยาลูชวามชานิทากุมลามิดชจำครัดมาลูอินันตึงดามงคึงรับกาทาลังนักลังนากษัตริย์นามินเวชวดครัดมาลูไอฉันไรพังเอมีวามงดันสุพอมปาตีอินันปูกาพงมจมนีกุมลันโมทะลังนักเทียนองกษัตริย์นาลำทะมงมนูดันไอกษีกนันกโลดันใส

0: ่อยเสียงอาเมียวคนมึงจินนานดำให้ปีนอาขิงปล่อยคำไต
1: อ้อนปล่อยเสียงอาเมียวคนมึงจินนานดำให้ปีนอาขิงปล่อยคำไต
0: ใครเด็กผีหมอกพอกข่าวผู้เสียงเมียว
1: ใครเด็กผีหมอกพอกข่าวผู้เสียงเมียว
2: 别当好当奶子六三，惹了阿喜。

0: 应当开口莫博来，好地当开好，当来来第六滴。
1: 云南省广电局表示，马17分，马帮干哪个啥，跌跌巴巴，他来黑白马，滴滴暗暗。若好玩怪诈，中秋人，门先难，米干马西拉塔飞，南得马走走。如果玩怪诈，中秋人，想乱民宿，门先难，按比当马顶外人，当南门，如当等来，变他们晚当十分难。滚干八横八节连混面问双行歌澳洲黄发中秋。若好玩怪诈中秋人等好当农米滚670问高行歌被后恶等咱们在合团可是当某之类。云南省光电恶变杂马17分马光干得嘎啥跌跌发发后干屋杂办门地神好ได้คักเบ๋มาเดดิงงามๆโยขาววันป่วยจ่าจงเชียวเมื่อสองเหงไปสาวหกปีดันเมืองเจียนนานกาเข้ากาออกดำเติมมาตังเซินมีเหลี่ยงกาไปเข้าออกขนตังกาไปดีไปได้ผายปาก69มุนเปียดเหงสิบักดำขนตังโก้เต่าเซินเต่ามีเหลี่ยงกาไปเข้าออก6ปาก11มุน9เหง2ปากดำนำสิเบอร์สองเหงไป25ปีดันนักดีปากได้สิบปลายเริงจงโก้เทลู่คนวินจูจีท่านยูเสียงกงสือตั้งหลงปล่อยโฮโจลาทาไฟเหง5ปาก36ดำโตตักได้กนปากไปสิมนเปียดเหงโก้แท่นเตอมานักดีปากได้72ปลาย7ซ้อมหนังทู่จามินสู้หัวปลายได้หูลกเดินเก้าได้25วันโต27วัน想乱民宿门先难安米比当马蒂白人当南门如当等来变旺他们南西本人变旺地滚地横走赶马里恩南西本人旺人到腾人高来少解文想乱民宿普尔地勤门先难安比当马蒂白人天德马三横往内当帮黑清气兵ต้านใครคืออาเบลขวัดฟันเจียนบุขึ้นกาเย็นนั่นเสริญนั้นอยู่คงฝึกดงเย็นนั่นมินชุตะโซปวงเหตุอยู่ร้ามปวงเหตุนั้นกนต้านใครสามโกเกิดความดองบูอาเบลขวัดฟันเจียนบุขึ้นกาเบิงเย็นนั่นนั้นมาต้านใครโอปาเตมินชุทอนเจเจียนบุชุเจียนฟ้าปมจามเตลักมันเป็นสังต้านใครอาปมปวยหินผู้เออมินชุทอนเจสื่อชื่อปวยอีกตั้งก้นกัดข่มเขียนขอบเดียนเอิ่งดอยอาเมียววาเจ้าอายจินเจอได้ลองปองเหตุปอกได้มีหมูสอนโก้ฝึกอันมาเจมสงโซ่เสียวโซ่เวียงขนเมียนนันหกปากไปโก้มาชันจาอยู่เขาวันปล่อยจงเชียวดันเช่นสื่อกวนดีจู้เวียงขนมินโฮมตั้งเย็นนั่นปนทูคาเฟยเพียนพายเย็นตากคากาเยี่ยมตัวต้องถามก้นการปัดเฮินปัดเจปัดเพลเจเวียงข่างกาดบ่นสองเหงโกเอกเอาของฝากกับปันส่งให้เขาเปียได้เลินเดิงต่อทั้งเดินเปียดการชักเติงเฮามิ้วเสือกมิ้วหลงดันได้เมียโสห้ามบ่นสองเหงเจ็ดปาก19กุ๊กเตเปียดเหงบ่นเซียนเทียนเตอมาดังดีปากได้15ปลายเจ็ดโยเขาปล่อยจ่าจงเชียวเลิกหมวยดันฝ่ายการเจอจู่เอิงขวับเดียนปวงการเจ้าชาตั้งเติงนั้นตั้งหลงเจ้าชาโจกลเบิงเดินเติงดอกเติง6ปาก70บนเก้าเหงโกไปเข้าหวักเติงนำสิบปีกายเขาย้ำปล่อยจ่าจงเฉียวดันดังดีปากได้16ปลายเปียดบริเวณเก้าไร่สาวเปียดฝันฟังใจเชียนใจเทียนเบิงไทยฝากหลายเผ่าเก่ามาต้านว่าดกเดินเก้าไร่16ฝันมาเบิงไทยโปเปลี่ยนเพน้ำดบน้ำดองโปเหตุเธอก้นตายกาเปียดโกมีลาฟูสี่เสียไปอ่องก้นปากเปียดเสียบนไปโกพบเพจิมไก่ตั้งไข่ได้เป็นข่าวสตังเบิร์กเป็นฉางสันตั้งไข่

0: ฝึกเห็นหูรองเข้าใจใหม่อามิวปัดปั้นตันหึ่งเดียวอยู่เขาตั้งเบอร์หุ่มตึกจานฝึกเห็นผู้ตามชีจิ้นเห็น
1: เมื่อสองเห็นไปสาวสี่ปีเริ่มสองได้เปลี่ยนวันชีจิ้นเพิ่นจงสูจีอยู่แล้วท่อนไปคุยเริ่มสิเดินบนเมื่อสองเห็นไปสาวสี่ปีตามคำนั้นจีออกเขาจังขามเหตุสังกัวโดเอาก้นเบิ้งตั้มสู่อันตังอามาขามถ้าเมื่อวันก้นเบิ้งโกได้ดีเติมมาโซซาปวงกันจากบักบีเทียนเสือไว้เจอกบก้นเบิ้งอาเมียเกปวดดวงบูมิวสับมิวจี้แหงเอกเบลหวังตังดันเข้าเจอเปียงสาดีหลายเบลมาเฮฟังเพ่เห็นกูเบลเบลเหตุได้ร่ากันมีหลายเตะสร้างบ้านสนเฮินเจเข้าปานเบิ้งเด่มเบิ้น
2: ชิงกวางจวงจวงทวงเจอปองโค
3: ชิงกวางจวงจวงทวงเจอปองโค
2: ชิงข้ามฝันฝันกูตันปานจังชิง
3: ชิงข้ามฝันฝันกูตันปานจังชิง
4: ปีล้อเขาตั้งหมายโตอยู่ดีอยู่ข้าซาอยู่ล่าขิงปอกไรเขาอ่อนกันมาถ่อมเสียงข้ามหวานอันเป็นนางเสียงชิมห้องนั้นหวังเหอปีล้อเขาตั้งหลายเช็คถ่อมเสียงฮับถ่อมข้ามันห้องว่าเบิ้งไตห่างดี

sống sẽ dùng cả lý ăn của những nguyên tốc tương phong nghề chế phải nặng thì ông pin giá ốc ma 17 hộ phía khai sống sẽ cả lý cảm muốn hữu sân hào bằng nâng hoạt thu cả là bản mường 8 năm đi sống để là mơ bòi kín khẩu môn đơn lạng này bị sống phân bài sau hộp tố tăng sân tăng lùi bài mạc khẩu ốc để mạng vân mì là bẹp khẩu hiệt bay tăng lùi đi lại bên tăng sân mì lùi tiêu khẩu ốc hoài hộp sắp cầu mừng làm bài xin tăng phát tiết lễ xin tăng này sân mì lùi tiêu khẩu ốc hộp hoài sẽ bếp mừng làm bọc bài đẹp tiền bi sống phân bài sau hạ tố thêm lại mà hoài bữa nay xếp bốn bài xếp trong cơ thể lù khuôn mình chủ trí thoàn yêu sản công sư ốc là thà tô lạc khía kẹo bàn hạ hoài 36 lầm mì mốc lèo tô lạc khía kẹo hoài bài xì mừng quân bọc bài เตรียมปีกายเวลาอย่างเดียวกันเทียมไล่หมาหอยปนัย72ปุ่นปลายเจ็ดตามการโกติงเอาหงเขียกได้หูตึงเก่าโลสหาคำถึงเศร้าเจ็ดคำการติงเอาหงเขียกที่เย็นนานอยู่ต่างพระเตียดปิ้นอ่อนหนาเปินปิ้นที่ต่างไล่หุ้มโซกุนเฮินไปดินแอวนั่นพอถึงตึงเก่าโลเศร้าเจ็ดคำผู้เออตีฉิงตีบ่ายมังเย็นนานการติงเอาหงเขียกนี่เตรียมปีกายเวลาอย่างเดียวกันลงปุ่นซ้ำทบซ้ำปิ้นต่างไล่หุ้มโซไตเฮินไปดินแอวนั่นเมื่อโดนจงการเปิ้งอย่างตำเสียงเพศซ้อนเขาภาษาปันธนังกันสำเริญที่ยินนันเซินอยู่ที่หงเฮนลงภาษายินนามิงสุตาโซหันยกเฮ็ดอยู่ในพร้อมหันมีผู้เพศซ้อนซับกุ่นโกป้องกับจงการกักเตรียมภาษาปันธนังกันสำเริญที่ยินนันเราเข้าแก่นใจกวางอาญาภาษาปันธนังกันสำเริญเลนียายซาลึกสื่อจำภาษาปันธนังกันตีผู้เออหันกับตั้งผู้ฮักซาและเฝ้าเฮียนไปขอบต่างเตียคำเขาเจาะไอจินนันเอาเลืองเปิ้งอันกุ่นหนุ่มหุ้มตอกนั้นมาสอนเสิร์ฟกวางซ้าภาษาจงขวาเพศซ้อนความหูภาษาจงขวาปิ้นซุ้มฝ่ายเดียวกันมีลูกเฮนและคู่ซ้อนอันมาเตะหงเฮนลงหงเฮนซุ้งโซหงเฮนเชี่ยวโซหกไหวกุ่นไปไปเขาพร้อมๆเวลาเมื่อปล่อยกินเขามึนเดินแหล่งหงการโป๊กวนในเวียงตีคุ้มมิงเสือกบป้องกับทะลักคาเฟ่ตีบะมึงยินนันเอาของโคอุ่นใจนันไปต่อนปั้นเหอกุ่นหมูเผียวกวาดในเวียงนั้นมีกุ่นหมูเผียวกวาดในเวียงเหมือนสองปันกุนไปเอาแต่ข้องโคตอนปันเวลาเมื่อปล่อยกินเขามันเดินแหล่งสิบสองปันนาเจ้าเขาเลิกเสียไว้สองการเตียงเมย์คมที่ซกสายคือได้ตามซ้ำปีนันได้ตกที่ไปพบจอดที่นักนี้กับจำที่ซกสายหมันฟังการรีมักสมลูกว้านบานก่อเก่าจอมสิบสองเจียงซ้ำตีนี่หือเขียเกี่ยวตังร้ายไปซกสายวางใจและซุ้มใจยกซุ้งนำแคมนำดีกำมุนหือการในสั่งวัฒนธรรมและการดินเนี่ยเราพอต้องตั้งเจ้าปุ่งเนื่องตามนำแคมนำดีซุ้งเวลาเมื่อกันนาทีหาปีปกที่14จงยางและฐานเส้นไปกำจอยตีฉิงโจช่างกะลี่ลาสือหรือให้มึงซุ่มไล่ไปเหตุการณ์ฝ่าพันเบี่ยงเงินสิบพันเปียดหอย33เหมือนเฮียนกึเทตั้มจงกันเก่าจองที่บังกับช่างเฉินเจ็ดตีและชิงเฉินชนเสาเอ็ดตีตั้งเสือฝ่าพันเบี่ยงเงินเหือบ่ให้มีหนาไปเหตุการณ์เนหัดถึงพันซ่องหอยเสาซ่องเหมือนเฮียนไปนำเหือบ่ให้มีหนาไปบั่นตุงไปหากันเหตุปันซ่องหอย65กุนหือบ่ให้มีหน้าพึ่งกับป่าแห้งเอาได้ตาโซได้ตีนาเดือนหนึ่งถึงเดือนเปียดหงสิเนเวกซักคมพึ่งขืนเนื้อตั้งพัดเตี้ยนั่นพักวัดถึงแล้วกับม้วนนำย้อนหัดถึงหาเหมือน2000เช็ดหอย10เก่ากว่าหยั่นไปเด็กเตรียมพี่กายเวลาย่ำเดียวกันเทียมไล่หมาหอยปุ้นใน15ปุ้นไปเก่าเวลาเมื่อปล่อยกินข้าวมื้อเดือนแรงปีนี้หงการสัจแจไปขอบต่างเทคำต่างพระเตียดปองอามาขามเหลี่ยวมีกุลนอกในพระเตียดหกไหวเช็ดสมุนกุลปอกปลายได้เขาออกขอบแดนเด็กเตรียมปีกายเวลาย่ำเดียวกันเทียมไล่หมาหอยปุ้นใน16ปุ้นไปเปียดทรงทงโอรสพูดชิงเวลาตีแบบมังหันดึงเข่ารอสเปียดคำโทรแลมือใส่นั่งเสื้อปุ้งอาญาทรงทงเอากำลังทื้อเครื่องอาวุธาตีโอรสนั่นเทียมไล่หมาหดถึงทรงหอย44หมื่นกุนไปในหนีทหารมีหอยหาสิบห้าหมื่นกุนไปนี่ปิ้นเตปีทรงพันไปสหกทุบมาทหารโอรสปกติสีฮับโซเอาทหารเทียมไล่หมาตามหงการฝั่งตาและผ่อนหน่อยเพื่อพักคำลาพระเดชไทยวันสเปียดคำปุ้งเพนั่งสะบอกเก่าได้หูต่างวันสิบหกคำหมาพระเตียดไทยตั้งพระเตียดเสียนำถุ่มนำนองเพื่อแผ่ขำรับบ่ได้ปลาหือเปียดกุนไตเสียจังวัด40ตีไปไหวเปียด10เหมือนกุนเสียเพื่อแผ่ขำรับอันสกัมเพียงนี้ปิ้นเขาซ้ำใหม่ปิ้นกองเส้นเพียเสียงปองนี้เพียเขาซ้ำใหม่ก็ถึงที่นี่

0: ทำเห็นเขาหูความกึดไหมหาซาปันถนังทักเตียงกันอยู่ในเขาตังไหมพร้อมกันคือเขาเมื่อไปหนาวันในทำเห็นความกึดสีจิงพิงปี2083ตัวเดือน12หลอ23คำสีจิงพิงจงสุจีอยู่ที่พร้อมปรึกษากันไปบันตรงจงยังนั้นที่ออกกันพักคนนักจีออกที่โดยขอกันไพมาปลุกสั่งให้หน้าว่ามาเตะกว่าปิ้นใช้ประใช้สมัครมาปลุกสั่งจังประจังปลุกสั่งไพมาปลุกสั่งดังฮือปลุกสั่งฟงเนี่ขอเกาเกียนใช้หนีกว่าปิ้นไก่จีการกุนนั้นได้ตามหือพอให้มีหน้าเฮ็ดท่าใดหังมีปิ้นดียกซุ้งนำหุ่นหน้าจังพอให้มีหน้ากำมุนพอให้มีหน้าหือการให้หน้าหันออกตาดีหือการให้หน้าปิ้นการให้สั่งอันปุ่งเนื่องไปใดนั้นหือพอให้มีหน้าปิ้นการให้เสือหนึ่งหือไปบ้านตุงเขียนน้ำงามสุขลำบ้านใจ
1: 云南广播电视台民族广播，
2: 云南广播电视台民族广播，
3: 那好可不吉利，
4: 正破大片五千只鬼，
3: 干带十三班呐，
4: 你苏我在乎，
5: 广播行带灯红，
1: 不同的语言传递同一个声音，
2: 云南广播电视台民族广播。与您真情相伴。
6: 地广土，海孤广，卡悠悠火油好金苏班，卡悠悠门卡美南岸，快放新卡带沙生门关。
0: 地广土，海孤广。ขับยกยอขออยู่เฮากินสุกบ้านขับยกยอมึงคำใหม่น้ำงามก้อยฟังเสียงขับใจสาเสริมมวนก่อน
7: เมทักผู้ฟังทั้งหลายเศร้าสดีอยู่ได้กินหวานพ่อขาปิ้นกองเชนเวลาเผียวกำคับกำศพออกนี่พ่อขาเดี๋ยวกำคับอันมวนวอนตอนใจนั้นมาเผียวคือตั้งไว้ฟังในกำคับคับว่าฟ้าเบาแล้งเมืองยังเบาเตี้ยนเสียงนาลีซ้ำสีตาก่อนลุกลูกไปเหตุการณ์เฮาบอกกูตกอันนี้ก็บินชีวิตกุ่นป่ายั้งแล้วบ้านไตเฮือนเนื้อเปิ้นก็ลุกสั่มขี่มอทอปิ้นหมูปิ้นจุ่มขึ้นด้วยกล่องไปป่ายังเสียงหมวนกิ้วป่อนตามเปิ้นป่วยลำเสียงไฟเฮือเมียงเมียงปิ้นหมวนปิ้นหมี่อายปาดเถินก็เลียนไปเติมน้องปาดปาดถือน้องนั่งนำยั้งย่อยตกไล่หลังป่ายั้งเถินเคี่ยวเขาเหมียนสู่กันกินเขาเยาะสู่เยิ้มตาเตะฮอดเวลาแล้วเซ้านำยั้งไปขายเห็นมันหนีสุวรรณก็จะเยิ้มใจตาเตะประเดี๋ยวเขาไกวสู่กันมาฟังกำคำบทนี้กุนป่ายั้งผู้เต็มกำและผู้ใส่ล้ำปิ้นไอ้คำเจน

ต่อมานี่เฮาไกสุกับมาฟังกำคับแถมเสียงติ่งเสียงก้องแน่นม้วนวอนออกมาแล่หนุ่มยิ่งใจเฮามาออกมาสู่กันออกมาเฮามาฟอนดินม้วนซ้อมกัน

่อนฮอดถึง57,019กว่าเหยียนไปเด็กเตรียมพี่ไก่เวลาย่ำเดียวกันเทมไรมาหอยปุ้นใน15ปุ้นไปเก่าเวลาเมื่อปล่อยกินของมุนเดินแหล่งปีนี้คงการสัตว์แช่ไปขอบตังเทคำตังพัดเตียดปองอามาขามเหลี่ยวมีกุนนอกในพัดเตียดหกหอยเช่นเหมือนกุนปอกปลายได้เขาออกขอบแดนเด็กเตรียมปีกายเวลาย่ำเดียวกันเทมไรหมาหอยปุ้นใน16ปุ้นไปเปียดทรงทงโอรสผู้ชิงเวลาตีแบบมังหันเดินเก่ารอสับเปียดคำโทรแลมือใส่นั่งเสื้อปุ้งอายาทรงทงเอากำลังทื่อเครื่องอาวุธาตีโอรสนั่นเทมไรหมาหอดถึงทรงหอย44เหมือนกุนไปในหนีทหารมีหอยหาสิบผ่าเหมือนกุนไปนี่เป็นเตปีทรงพันไปสะฮกทุบมาทหารโอโรสปกติสีฮับโซเอาทหารเทียมไรมาตามโฮงการฝั่งตาและผ่อนหน่อยเพื่อพะคำลาพระเดชไทยวันสอบเอียดคำปุ้งเพนังสบอกเก่าไดหูต่างวันสบอกคำมาพระเดชไทยตั้งพระเดชเสียนำถุ่มนำนองเพื่อพะคำลาบ่ได้ปลาหือเปียดกุนไตเสียจังวัด40ตีไปไหวเปียดสิบเหมือนกุนเสียเพื่อพะคำลาอันสกัมเพียงนี้ปิ้นเขาซ้ำใหม่ปิ้นกองเส้นเพียเสียงปองนี้เพียเขาซ้ำใหม่ก็ถึงที่นี่

0: ทำเห็นเขาหูความกึดไหมหาซาปันทนังฮักเปลี่ยนกันอยู่ในเขาตักไหมพร้อมกันคือเผาเมื่อไปหนาวันในทำเห็นความกึดสีจิงพิงปี2013ตัวเดิน12หลอ23คำสีจิงพิงจกสุจีอยู่ที่พร้อมปรึกษาการไปบันตรงจงยังนั้นที่ออกกันพักคนนักจีออกที่โดยขอกันไพมาปลุกสั่งให้หน้าว่ามาเตะกว่าปิ้นใช้ประใช้สมัครมาปลุกสั่งจังประจังปลุกสั่งไพมาปลุกสั่งดังเฮือปลุกสั่งฟงเนี่ขอเกาเกียนใช้เงี่ยกว่าปิ้นไก่จีการกุนนั้นได้ตามเหือพอให้มีหน้าเฮท่าใดหังมีปิ้นดียกซุ้งนำหุ่นหน้าจังพอให้มีหน้ากำมุนพอให้มีหน้าเหือการให้หน้าหันออกตาดีเหือการให้หน้าปิ้นการให้สั่งอันปุ่งเนื่องไปใดนั้นเหือพอให้มีหน้าปิ้นการให้เสือหนึ่งเหือไปบ้านตุงเขียนน้ำงามสุขลำบ้านใจ
1: 云南广播电视台民族广播，
2: 云南广播电视台民族广播，
3: 那好看不几米，
4: 正破价贴五千出柜，
5: 当代十三班呐，
6: 你苏我三富，
7: 广播涵盖的红，
1: 不同的语言传递同一个声音，
2: 云南广播电视台民族广播。与您真情相伴。
8: 地广土，海古广，卡玉玉火玉好金苏班，卡玉玉门卡美南岸，快放新卡带沙森门关。
9: 地广土，海古广。ครับยกยอขออยู่เฮากินสุกบ้านครับยกยอมึงคำใหม่น้ำงามกวยฟังเสียงครับใจสาเสิร์ฟมวนก่อน
0: เมทักผมฟังทางไลน์เศร้าสดีอยู่ได้กินวันพวกขาตินกองเชนเวลาเผียวกำคับกำศพออกนี่พวกขาเดี๋ยวกำคับอันมวนวอนตอนใจนั้นมาเผียวคือตั้งไว้ฟังในกำคับคับว่าฟ้าเบาเลี่ยมมึงยังเบาเตี้ยนเสียงนาลีซ้ำสีตาก่อนลุกลูกไปเหตุการณ์เฮาบอกกูตกอันนี้ก็บินชีวิตกุนป่ายักแล้วบ้านไตเฮือนเนื้อปืนก็ลูกซ้ำขี่มอทอปิ้นหมูปิ้นจุ่มขึ้นด้อยกล่องไปป่ายางเสียงหมวนกิ้วป่วนตามปืนปล่อยลำเสียงไฟเฮือเมี้ยงเมี้ยงปิ้นมวนปิ้นหมี่ไอปาดเถินก็เลียนไปเติมน้องปาดปาดถือน้องนั่ง

南洋有一朵来人，把羊藤切好面做干净好药，素用大地，花费拉了收南洋白海。เห็นมันนี่จุวันก็จะเยิ่มใจตาเตะประเดี๋ยวเขาก้อยจะกลับมาฟังกำคำบทนี้กุนปาดยังผู้เต็มกำและผู้ใส่ลำปิ้นไอ้คำเจน

ต่อมานี้เฮาก็สุขมาฟังกำคับแถมเสียงติ่งเสียงก้องแน่นม้วนวอนออกมาแลหนุ่มยิ่งใจเฮามาออกมาสู้กันออกมาเฮามาฟอนดินม้วนซ้อมกัน

같이 해니 고와리 지자 마스 물리마타 시그 도무니 자우 로우 물리마타 시그 도무니

0: 那那是不，就该出任务。阿叔阿姐说那那我们年，阿七木过三嘛，我一路出西沙西北路。李叔是之前过西娘的魏西西，儿子李叔阿七木过门。一米最少年咋有一个，很多个不少年，估计差咋有一个。李叔我婆叔装满少年，别怕阿婆遇着我。下届最佳少年李婆啊，二三几个少年，咱结婚阿路，求拍求啥不，再路子嘞。
1: 广播电视台民族广播，
2: 云南广播电视台民族广播，
3: 那好可不吉利，
4: 正破价天五千出柜，
5: 当代十三分呐，
6: 李苏我师傅，
7: 广播涵盖的红，
1: 不同的语言传递同一个声音，
2: 云南广播电视台民族广播，与您真情相伴。
8: 红太阳星爬山云南，不料比亚摩干带皮星，放好干农内农发电，为了高山美。
9: 红太阳星爬山云南，不料比亚摩干带皮星，放好干农内农发电。เวลาเขาสักไหม
10: ผู้ฟังต่างหลายเขาในเขาสักไหมปองนี้ที่เผาะนิ่มมีอินันเซ่นหางคัดออกกองปิญญา17ห่อบานลุนกำลังการลีปุงเนื่องตามนำแคมนำดีสูงเวลามือปล่อยกินเขามุนเดินแหล่งต่างละทาที่ยินนานตัวละเขียเกี่ยวเทียมไล่หมาหอยปุ้นใน70ทรงปุ้นไปเจตั้งไล่พัดลวดเขาออกเทียมไล่หมาหอยปุ้นใน10ปุ้นเวลามือปล่อยกินเขามุนเดินแหล่งการติงอ้อหงเขียกตีแบบมึงกินหันอยู่ตั้งพระเตียปิ้นอ้อนหนาเปินกุ้นหมูเผิวกวัดในเวงตีเวงมึงซีเหมือนสองปันกุ่นเอาไหล่ห้องโคตรปันเวลามือปล่อยกินเขามึงเดินแหล่งสิบสองปันนาเซลยันสั่งออกคมที่หือตั้งไล่ไปชกสายวางใจนั่นเซียงกะลี่ลาสือหลูจีเซียงจงการหือไพมึงไปเหตุการณ์ฝ่าปันเบ่งเงินฮอดทั้งปันสองหอยเซาสองเหมือนหยันไปเวลามือปล่อยกินเขามึงเดินแหล่งตั้งพระเตียมีหกหอยจีซีเหมือนกุ่นปอกไปเขาออกขอบแดนบาดมึงไล่ตีพระเตไทยโปเกิดน้ำถมน้ำนองโปได้ปลาหือเปียดกุนไตเสียหอยเปียดสิบกุนไปเสียเพียแผ่ขำลับประเดี๋ยวก้อยฟังเข้าในเขาซ้ำให้แคมทีนางดวนเซินฟู่ไพ่เมิงยินหนานเซินยินฝ่าปิญญาที่ด้วยเพียไข่ซองใส่กัดหลี่กำมุ้นยินหนานปุ่งเนื่องตามนำแคมนำดีซุ้งเตะกะจ้ำหือซีเนกะเกียนแข็งแห้งสังสือไปยกซุ้งนำดีสังสือกงซือสังเตียงกัดหลี่ตกตื่นคมปึ้งเสียงตามนำดีซุ้งใจยงกัดหลี่อันกูยิ้มเงินตกตื่นฟุ้งเงี้ยเจี๊ยฝ่ายนั่นที่ออกปิญญาออกมา17ห่อเพียไข่ซองใส่กาดลี่กำมุ้นหือเส้นเห่าปุ่งเนื่องวัดทุกกะลาบาดเมืองตามนำดีสูงเวลามือปล่อยกินเขามุนเดินแหล่ง